0: ใจ
1: พิมพัฒน์คลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห์
2: คุณผู้ฟังคะ5เหตุผลนะคะที่สาวๆชาวระยองควรเลือกพิมพ์พัฒน์คลินิกเป็นคลินิกประจำตัวของคุณนั่นก็เพราะว่า1ค่ะคุณหมอมีความเชี่ยวชาญด้านผิวหนังและก็การชะลอวัยประสบการณ์มากกว่า10ปีนะคะแล้วก็มีการอัปเดตและก็เทรนนิ่งเทคนิคการปรับรูปหน้ารวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำไปปรับใช้กับคลินิกอย่างสม่ำเสมอค่ะและ2นะคะคุณหมอก้อยและคุณหมอโอ๊ตก็เป็นเจ้าของคลินิกโดยตรงและก็เป็นทีมแพทย์ประจำคลินิกเพราะฉะนั้นนะคะคุณหมอทั้ง2ท่านค่ะมอบความจริงใจนะคะมุ่งเน้นให้ความสำคัญและก็แนะนำและเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้สำหรับลูกค้าของเรานะคะในทุกๆเคสจากใจจริงค่ะ3นะคะพิมพ์พัฒน์คลินิกได้รับรองมาตรฐานความถูกต้องในทุกๆด้านค่ะทั้งในตัวคลินิกนะคะและก็ใบรับรองคุณหมอเองสามารถตรวจสอบได้ค่ะ4นะคะผลิตภัณฑ์และก็เครื่องมือที่ทันสมัยค่ะเป็นของแท้นะคะมีคุณภาพผ่านการรับรองจากอย.ไทยและก็ต่างประเทศนะคะที่มีความน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายนะคะคลินิกของเราค่ะสะอาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกในคลินิกมากมายนะคะอย่างเช่นที่จอดรถกว้างขวางเดินทางก็สะดวกนะคะห้องรับรองระหว่างเข้ารับบริการพร้อมทั้งยังมีพนักงานที่มีความรู้นะคะด้านผิวพรรณและก็การปรับรูปหน้าที่สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างดีค่ะเพราะแบบนี้แหละค่ะที่จะทำให้สาวๆชาวระยองนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่าเลือกมาใช้บริการที่พิมพ์พัฒน์คลินิกไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโทรมาปรึกษาคุณหมอได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0937673999หรือจะแวะเข้ามาสอบถามได้ด้วยตัวเองนะคะที่พิมพ์พัฒน์คลินิกอยู่ถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์ค่ะ
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกแพทประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห
3: ์ Feel Music Releaseเพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97

0: Good Number 1
1: พิมพัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัดคลินิกส่งเสริมตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัดคลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2: พิมพ์พัดคลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนคอ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือไลน์ @พิมพัฒน์คลินิก
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
3: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไตร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไตร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
2: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marche ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
4: MGenX บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร MGenX ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
5: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพราหนึ่งกล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
6: ถูกจ้ะน้องแอร์
5: ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
6: ก็ถูกอีกแหละ
5: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
6: ถูก
5: ถูกอีกแล้วเหรอ
6: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟูดดีเวิร์ส
7: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 น.ถึง 1:30 น.โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
8: feel I see cool.

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: Feel Remind Feel Remind
1: โดยพิมพัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้ามองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างชัดเจน

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
4: MGenex บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร MGenex ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
3: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือแอดสายพิมพัฒน์คลินิก
5: ขณะนี้เวลา8นาฬิกา

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Rayong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
1: Feel icy cool.

0: หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณคุณผู้ฟังคะปัญหาของสาวๆหลายคนที่จะต้องเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกังวลแก้มตกเหนียงเริ่มมากรอบหน้าเริ่มหายผิวไม่ตึงเหมือนเดิมใช่ไหมคะวันนี้หวานหวานเวลเนสคลินิกยืนหนึ่งเรื่องยกกระชับด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาตรฐานเดียวกับเกาหลีเซิร์ฟนวัตกรรมยกกระชับรุ่นใหม่ล่าสุดพลังงาน RF นะคะที่มี2คลื่นความถี่เทคโนโลยีแรกของโลกเลยค่ะที่ออกแบบให้ลงลึก3ระดับเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนและก็สบายผิวมากขึ้นนะคะยกชัดลืมเจ็บอยู่นานค่ะทำครั้งหนึ่งอยู่ได้เป็นปีเลยค่ะและที่สำคัญนะคะทุกเคสดูแลโดยคุณหมอหวานและคุณหมอหมีมั่นใจได้เลยค่ะหวานหวานเวลเนสคลินิกนะคะจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกซูทค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกเปิดบริการตั้งแต่10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งค่ะและอย่าลืมโทรมาปรึกษาคุณหมอนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์093454256 52ค่ะหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดยหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: คือ number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือพิมพ์พัฒน์คลินิก
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
3: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสแมทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel Icy Cool

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล
2: 97
3: Line Man Food
2: หวานหวานคลีน
3: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
2: I Can Breathe ระยอง
4: ที่เมเจอร์ซิตี้แพล
2: สแสงทองระยอง
3: สกายฮิลคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
5: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานลิดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ลิดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่บลิดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook บลิดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือพิมพัฒน์คลินิก
5: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสแมทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปี ีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
5: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: feel icy
4: IC
0: คือ

0: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97
1: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: คือ Number 1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือAssign พิมพ์พัฒน์คลินิก
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel Icy Cool

0: feel good. My feel. My song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
4: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัดคลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัดคลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3: พิมพ์พัดคลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือAssign พิมพ์พัดคลินิก
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Rayong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel Icy Cool

Official Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดยหวานหวาน Wellness Clinic ใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: good. Number 1.
1: เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
3: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ฤทธิ์ดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ 082-902-4488 หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ฤทธิ์ดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
4: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 น. ถึง 13:30 น. โทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel Icy Cool

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดยบลิดดาร่าระยองเปิดตัวจีลี่บลิดดารารถกระบะไฟฟ้าสไตล์ SUV รับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตัน

Feel Remind Feel Remind สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: feel good. My feel, my song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล
2: 97
3: ปัญญาการยนต
2: ์พลอยระดาคลินิก
3: ศูนย์วีคอนรับเหมา
2: เซกิซูชิบาระยอง
3: ออฟฟิศเมดพลัส
2: ทอดมันทองสร้อย
3: ทิมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล
2: 97
1: เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
4: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
5: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
6: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
1: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 13:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
6: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ขณะนี้เวลา 11:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97 รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: Beyond Smile Dental Clinic ฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
1: คุณผู้ฟังคะมาจัดฟันคนเดียวเนี่ยเริ่มต้นจ่ายเพียงแค่555บาทแต่ถ้าคุณพาเพื่อนมาจัดฟันด้วยนะคะรับคูปองส่วนลดทันที500บาทค่ะเรียกได้ว่าคุ้มสุดคุ้มตอนนี้ Beyond Smile Dental Clinic นะคะฉลองครบรอบ5ปีค่ะจัดโปรชุดใหญ่ชวนเพื่อนมายิ้มฟันสวยไปด้วยกันนะคะย้ำอีกครั้งค่ะว่าแค่คุณชวนเพื่อนมาจัดฟันด้วยกันรับคูปองส่วนลดคนละ500บาทที่สำคัญนะคะคุณหมอกอล์ฟและทีมคุณหมอใจดีมากๆจัดเร็วจบไวรีวิวเพียบนะคะต้องมาจัดฟันที่ Beyond Smile Dental Clinic ระยองค่ะโทร0950458999ไม่เพียงแค่นี้นะคะก็ยังมีโปรโมชั่นฉลองครบรอบ5ปีอีกมากมายรอคุณอยู่จัดกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะนัดง่ายแล้วเราก็มีระบบติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทีมทันตแพทย์ผ่อนรายเดือนก็ได้สบายๆด้วยค่ะอย่ารอช้านะคะคลิกที่ Facebook Beyond Smile Dental Clinic ค่ะ
0: Beyond Smile Dental Clinic ฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
2: Feel Remind Feel Remind
3: สนับสนุนโดยหวานหวาน Wellness Clinic ใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: คือ number one ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสแมทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
0: Feel

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: Feel Remind Feel Remind
1: สนับสนุนโดยบลิดดาร่าระยองเปิดตัวจีลี่บลิดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าสไตล์ SUV รับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตัน

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
3: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
4: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอFeel 97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Rayong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ
1: มีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามานะครับว่าบ้านคุณธรรมให้บริการอะไรบ้างเราให้บริการครบวงจรครอบคลุมทุกงานก่อสร้างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรับออกแบบก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมตึกอาคารพาณิชย์โครงการหมู่บ้านบ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์งานต่อเติมงานรั้วรับประกันผลงานทุกงานเลยนะฮะเจ้าของบริษัทเป็นวิศวกรโดยตรงดูแลควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงส่งมอบงานให้กับลูกค้าและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจนะครับสร้างบ้านกับบ้านคุณธรรมต้องทำยังไงบ้างถ้าลูกค้ามีแบบบ้านอยู่แล้วสามารถนำมาประเมินราคาได้เลยนะครับจองคิวก่อสร้างเพียง 20,000 บาทเท่านั้นนะครับเพื่อล็อกคิวช่างนั่นเองครับและที่สำคัญนะครับในวันที่เซ็นสัญญาไม่ต้องจ่ายเงินงวดแรกนะครับจนกว่าจะเริ่มงานบริษัทต้องการจะการันตีให้กับลูกค้าสร้างความมั่นใจนะครับว่าบริษัทมีศักยภาพดำเนินงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ 100% แน่นอนนะฮะไม่มีประวัติทิ้งงานงวดที่1ลูกค้าจะชำระก็ต่อเมื่อทีมช่างบริษัทของเรานำวัสดุอุปกรณ์เข้าหน้างานและก็เริ่มงานนะครับสบายใจหายห่วงงานเสร็จตามกำหนดในใบสัญญาแน่นอนครับบ้านคุณธรรมจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0840941074และ0954690222โทรมาปรึกษาเราได้เลยนะครับ
0: บ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ
2: Feel RemindFeel Remind
0: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: ือ Number 1
1: เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-216
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999 เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
3: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร093-454-2652 คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณคุณผู้ฟังคะในยุคสมัยใหม่แบบนี้นะคะถ้าว่าอยากสวยแต่ว่าไม่อยากจะผ่าตัดจะทำยังไงดีล่ะคะตัวเลือกที่ดีที่สุดนะคะสำหรับสาวๆชาวระยองค่ะลองเข้ามาปรึกษานะคะที่หวานหวานเวลเนสคลินิกผู้นำยกกระชับนะคะโดยไม่ต้องผ่าตัดค่ะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในจังหวัดระยองตอนนี้นะเห็นผลทันทีหลังทำค่ะพักฟื้นน้อยนะคะใช้หน้าได้เลยเทคนิคพิเศษเฉพาะที่หวานหวานเวลเนสคลินิกเท่านั้นค่ะเจ็บน้อยนะคะเห็นผลชัดด้วยโปรแกรมออโตราพรามค่ะเซิร์ฟและก็โปรแกรมร้อยไหมจากเกาหลีคุณหมอหวานและคุณหมอหมีนะคะดูแลเองทุกเคสค่ะคลินิกของเราไม่มีเซลล์นะคะพร้อมให้คำปรึกษาฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นก็แวะมาได้เลยนะคะจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกซูทค่ะอยากได้ส่วนลดโปรโมชั่นดีๆนะคะคลิกเข้าไปดูได้เลยที่ Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกเปิดบริการตั้งแต่ 10:30 นนะคะจนถึง 13:30 นค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0934542652ค่ะหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: Feel hit in the world Feel hit in the world อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก

Feel Remind Feel Remind สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: feel good. My feel, my song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล
2: 97
3: ปัญญาการโยน
2: พลอยระดาคลินิก
3: ศูนย์วีคอนรับเหมา
2: เซกิซูชิบาระยอง
3: ออฟฟิศเมดพลัส
2: ทอดมันทองสร้อย
3: ทีมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล
2: 97
1: เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
4: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
5: 5ปีแห่งความไว้วางใจ
6: ฉลองครบรอบ5ปี
7: Beyond Smile Dental Clinic
4: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
5: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
8: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
10: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-Pass ดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
8: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
11: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่ 134/18 หมู่ 1 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: มพัคคลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห์
1: ต้องยอมรับนะคะว่าเทรนด์เกาหลีนั้นมาแรงมากๆในยุคนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์จากเกาหลีนะคะภาพยนตร์ซีรีส์ดังดารานักร้องและก็โดยเฉพาะเรื่องของผิวสวยสายสไตล์เกาหลีค่ะวันนี้เรามีสูตรลับดีๆนะคะมาฝากกันที่กำลังฮิตในหมู่สาวๆในตอนนี้นะคะก็ต้องเป็นสกินโอเคราะห์ไฮโดรเจลมาร์กนะคะแก้ไขปัญหาผิวให้กระจ่างใสยาวนาน24ชั่วโมงค่ะเห็นผลทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะไฮโดรเจลมาร์กนะคะเป็นนวัตกรรมการมาร์กผิวจากเกาหลีโดยทำให้มาร์กทุกชิ้นสเตอร์ไรด์ผ่านเทคโนโลยีอิเล็กตรอนบีมนะคะสามารถใช้หลังการทำเลเซอร์หรือหัตถการความงามต่างๆได้ทันทีค่ะมาร์กนะคะมีสารสกัดเข้มข้นจากท้องทะเลลึกกลุ่มสาหร่ายสีน้ำตาลให้สัมผัสที่เนียนนุ่มอ่อนโยนค่ะผ่อนคลายสบายผิวหน้าบำรุงล้ำลึกนะคะได้มากกว่ามาร์กทั่วไปค่ะช่วยฟื้นฟูผิวจากความร้อนและแสงแดดโดยการเพิ่มความชุ่มชื้นบำรุงผิวอย่างล้ำลึกถึง10เท่าเลยนะช่วยสร้างความสมดุลให้กับผิวค่ะด้วยการเติมน้ำให้ผิวผิวฟูอิ่มน้ำฉ่ำโกลนั่นเองและก็ยังสามารถช่วยลดรอยแดงรอยดำเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวสุดท้ายนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยค่ะคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะสามารถใช้ได้เพราะว่าปราศจากสารกันเสียน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะแวะมาปรึกษาคุณหมอได้นะคะที่พิมพัฒน์คลินิกเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณที่จอดรถก็สะดวกสบายอยู่ถนนข้อ2นะคะติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์แอดไลน์ได้นะคะที่แอดพิมพัฒน์คลินิกหรือไม่ก็สอบถามก่อนได้นะคะที่0937673999ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสค่ะ
0: พิมพัฒน์คลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห
2: ์ Feel Remind Feel Remind

0: good number one ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานๆเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
3: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลี1เดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fitlessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร 065-524-2163
0: Feel

0: strong.
1: Feel hit in the world. Feel hit in the world. อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
2: สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
4: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fitless เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Rayong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel freedom

Official Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: number one ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่บลิดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook บลิดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
2: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร093-454-2652 คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: Feel Freedom.

0: แม่นะครับผมบรรยากาศแบบนี้นี่ฟังเพลงเพราะๆที่ฟิลแล้วก็ถ้าหากว่าเราได้สดมาม่าร้อนๆสักถ้วยหนึ่งนี่อร่อยชื่นใจกันเลยทีเดียวนะครับอยากจะบอกว่าตอนนี้มาม่าเขาออกรสชาติใหม่มาแล้วนะครับเรียกได้ว่าแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวมาทีเดียว7รสชาติ11แบบให้คุณได้เลือกเลยวันนี้เรามาพร้อมกับมาม่ารสใหม่นะครับในตระกูลมาม่า7บาทสายกินเผ็ดๆน่าจะชอบนะครับผมกับมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีแบบแห้งซองสีม่วงเผ็ดๆนัวไม่หวานและอีกหนึ่งรสชาติที่แนะนำไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือสายสดซุปนี้ต้องไม่พลาดเลยนะครับผมกับมาม่าซุปเปอร์หมึกจริงใจนะครับผมซุปเปอร์หมึกซองแรกของไทยสดซุปหอมหวานอูมามิมาม่าเขาบอกว่าคุณภาพอยู่ในซองนี้แล้วที่เหลือคุณแค่เอาไปทำกินแค่นั้นเองนะฮะไปลองกันได้นะครับและตอนนี้ก็มีวางขายทุกร้านค้าแล้วล่ะนะครับถ้าหากว่าร้านค้าที่คุณเข้าไม่มีลองไปดูที่ร้านอื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ของเติมเต็มทุกร้านค้าแล้วล่ะนะครับผมฝากกันด้วยนะครับผมมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีและมาม่าซุปเปอร์หมึกจริงใจนะครับผมมาม่าอร่อยซื้อมาลองกันได้นะครับ
1: Feel hit in the world Feel hit in the world อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
2: สนับสนุนโดยหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและ

0: แข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือพิมพัฒน์คลินิก
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebookเซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสแมทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
4: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพราหนึ่งกล่องแต่แม่ค้าให้มาสองพี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูกจ้ะน้องแอร
4: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
5: ก็ถูกอีกแหละ
4: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูก
4: ถูกอีกแล้วหรอ
5: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
6: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
7: Feel freedom.

0: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97
1: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: Number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลยพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอดสายพิมพัฒน์คลินิก
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: Feel freedom.

0: Feel Hit in the World. Feel Hit in the World. อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: Feel Remind Feel Remind
1: โดยพิมพัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้าหมองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างชัดเจน

0: feel good. My feel, my song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล97
2: Line Man Food
1: หวานหวานคลีน
2: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
1: I Can Breathe ระยอง
2: ที่เมเจอร์ซิตี้แพล
1: สสังทองระยอง
2: สกายฮิลคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
3: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
3: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
4: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือพิมพัฒน์คลินิก
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ขณะนี้เวลา 16:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่ 134/18 หมู่ 1 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel Freedom

Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97โดยพิมพัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้ามองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างชัดเจน

0: คือ Number 1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebookเซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: พิมพัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3: พิมพัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนค.2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอดสายพิมพ์พัฒน์คลินิก
0: ฟีลฟรีดอม

0: Feel Hit in the World. Feel Hit in the World. อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: I remember the day even wrote down the day that I fell for you

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือAssign พิมพ์พัฒน์คลินิก
2: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่บลิดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook บลิดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242161
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: ขณะนี้เวลา 17:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel Freedom

0: อนสไมล์เดนทัลคลินิกฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
1: คุณผู้ฟังคะเผลอแป๊บเดียวเองนะคะ Beyond Smile Dental Clinic ตอนนี้เราก้าวสู่เข้าปีที่5แล้วค่ะ5ปีนะคะที่เราอยู่เคียงข้างกันมา5ปีแห่งรอยยิ้มนะคะแล้วก็ความไว้วางใจค่ะ Beyond Smile นะคะเติบโตไปพร้อมกับชาวระยองทุกคนทุกวัยเราขอตอบแทนด้วยความจริงใจนะคะด้วยโปรโมชั่นพิเศษจัดฟันเริ่มต้นเพียงแค่555บาทเท่านั้นรับของแถมมูลค่ารวมกว่า 17,500 บาทค่ะปรึกษาคุณหมอฟรีด้วยนะคะเอ็กซเรย์ฟรีพิมพ์ปากฟรีรีเทนเนอร์สาย1คู่ฟรีค่ะส่วนลดค่าเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟันอีก 10% นะคะโปรโมชั่นดีขนาดนี้เนี่ยต้องห้ามพลาดเลยค่ะจัดฟันกับคุณหมอผู้มีประสบการณ์นะคะแล้วก็รีวิวเยอะมากๆนัดง่ายนะคะแล้วก็มีระบบติดตามด้วยค่ะดูแลต่อเนื่องโดยทีมทันตแพทย์ค่ะผ่อนรายเดือนก็ได้สบายๆนะคะแต่ว่าต้องรีบนะเพราะโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดค่ะมาก่อนก็รับสิทธิ์ก่อนไปได้เลยที่ Beyond Smile Dentalคลินิกระยองหมายเลขโทรศัพท์095-045-8999หรือไม่ก็ทักแชทเข้าไปคุยกันได้นะคะที่ Facebook Beyond Smile Dental Clinic ค่ะ
0: Beyond Smile Dental Clinic ฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
2: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97

0: number 1
1: เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-216
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
3: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
4: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
5: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-Passดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาท สัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
2: พิมพ์พัดคลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัดคลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัดคลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัดคลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือAssign พิมพ์พัดคลินิก
6: Feel Freedom

0: Feel Hit in the World. Feel Hit in the World. อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดยบลิดดาร่าระยองเปิดตัวจีลี่บลิดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าสไตล์ SUV รับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตัน

0: feel good. My feel, my song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล
2: 97
3: ปัญญาการยนต
2: ์ลอยระดาคลินิก
3: ศูนย์วีคอนรับเหมา
2: เซกิซูชิบาระยอง
3: ออฟฟิศเมดพลัส
2: ทอดมันทองสร้อย
3: ทิมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขาย

0: ที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรมแรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลยพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือAssign พิมพ์พัฒน์คลินิก
2: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
2: กมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: ขณะนี้เวลา18 นาฬิกา

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
1: Feel freedom.

0: good. Number one. ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานๆเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลยบ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 13:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
3: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพราหนึ่งกล่องแต่แม่ค้าให้มาสองพี่ว่ามันถูกไหม
4: ถูกจ้ะน้องแอร
3: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
4: ก็ถูกอีกแหละ
3: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
4: ถูก
3: ถูกอีกแล้วเหรอ
4: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100 บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
5: MGen Next บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร MGen Next ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
2: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
6: พิมพัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอดสายพิมพ์พัฒน์คลินิก
7: ฟีลฟรีดอม

0: Feel Hit in the World. Feel Hit in the World. อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel

0: 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือAssign พิมพ์พัฒน์คลินิก
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
3: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสแมทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
4: ขณะนี้เวลา19นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: คือ number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดารารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ฤทธิ์ดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ฤทธิ์ดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999 เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราPrefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-216 Feel tonight.

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับ Feel 97
2: Line Man Food
1: หวานหวานคลีน
2: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
1: I Can Breathe ระยอง
2: ที่เมเจอร์ซิตี้แพล
1: สแสงทองระยอง
2: สกายฮิลคอนโด
1: ก็เพราะ Feel 97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลี

0: ลี่หนึ่งเดียวในระยองพรีฟิกซ์คลินิกโดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาดเอสมาเช่ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพราหนึ่งกล่องแต่แม่ค้าให้มาสองพี่ว่ามันถูกไหม
3: ถูกจ้ะน้องแก
2: ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
3: ก็ถูกอีกแหละ
2: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
3: ถูก
2: ถูกอีกแล้วเหรอ
3: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
4: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสแมทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 น.ถึง 1:30 น.โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
5: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134ทับ18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเคลมเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayongFeel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดยหวานหวาน Wellness Clinic ใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: และคงไม่เลิกแนวNumber one. ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมากPrefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง1ทุ่ม Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel Tonight

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
4: 5ปีแห่ง

0: ความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999 เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกซ์ทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
3: Feel tonight.

0: good. Number one.
1: เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
3: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel tonight.

0: feel good. My feel, my song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล97
2: ปัญญาการยนต
1: ์พลอยระดาคลินิกศ
2: ูนย์วีคอนรับเหมาก่อสร้าง
1: เซกิซูชิบาระยอง
2: ออฟฟิศเมดพลัส
1: ทอดมันทองสร้อย
2: ทิมมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
3: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: GenX บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร GenX ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
1: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
2: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marche ติดทางเข้าเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065 524 2163
3: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล Media Group ออกอากาศจากเลขที่134ทับ18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
5: Feel tonight.

0: คือ number 1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลาสเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
3: ถูกจ้ะน้องแอร
2: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
3: ก็ถูกอีกแหละ
2: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
3: ถูก
2: ถูกอีกแล้วเหรอ
3: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
4: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสดรายจนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสดรายใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับ

0: าตัดดึงหน้า
1: โปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
3: ถูกจ้ะน้องแอร
2: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
3: ก็ถูกอีกแหละ
2: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
3: ถูก
2: ถูกอีกแล้วเหรอ
3: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
4: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-Pass ดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
5: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล์มมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Rayong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
7: Feel tonight.

0: good. Number one.
1: เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
2: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
3: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-PASSดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
4: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับ Feel 97
2: Line Man Food
1: หวานหวานคลีน
2: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
1: I Can Read ระยอง
2: ที่เมเจอร์ซิตี้แพล
1: สแสงทองระยอง
2: สกายฮิลล์คอนโด
1: ก็เพราะ Feel 97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
3: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
4: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี
3: Beyond Smile Dental Clinic จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
4: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental

0: คลินิกหน้าโครงการบิยอนติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราง
1: านยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
2: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
3: ถูกจ้ะน้องแอร
2: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
3: ก็ถูกอีกแหละ
2: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
3: ถูก
2: ถูกอีกแล้วเหรอ
3: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดเวิร์ค
4: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา

Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97โดยพิมพ์พัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้ามองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างชัดเจน

0: Good Number 1
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือพิมพัฒน์คลินิก
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
3: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-PASSดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
4: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลาสเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ฤทธิ์ดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ฤทธิ์ดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
5: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
6: ถูกจ้ะน้องแอร
5: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
6: ก็ถูกอีกแหละ
5: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
6: ถูก
5: ถูกอีกแล้วหรอ
6: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ค
7: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ
2: Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065 524 2163
0: Feel Icy Cool

0: บ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ
1: คุณผู้ฟังครับการสร้างบ้านที่ดีต้องเริ่มต้นจากการออกแบบก่อสร้างที่ดีเพราะจะช่วยทำให้การสร้างบ้านของคุณงบไม่บานปลายสร้างบ้านเสร็จตามกำหนดเลือกใช้บริการบ้านคุณธรรมนะครับสร้างบ้านให้กับคุณครับเราเป็นบริษัทรับออกแบบก่อสร้างและรับงานก่อสร้างบ้านประสบการณ์มากกว่า17ปีออกแบบตามสไตล์ที่ลูกค้าชอบโดดเด่นทันสมัยเรามีสถาปนิกประจำบริษัทด้วยเพื่อออกแบบบ้านให้กับลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะครับออกแบบควบคู่กับหลักวิศวกรรมและมีวิศวกรคอยให้คำแนะนำซึ่งทำให้โครงสร้างบ้านแข็งแรงมั่นคงแล้วเรามีแบบบ้านให้ลูกค้าได้เลือกมากมายหลากหลายแบบนะครับทั้งบ้านเดียวทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์อพาร์ตเมนต์ห้องแถวอาคารโกดังคุณผู้ฟังที่กำลังจะสร้างบ้านนะครับมองหาช่างสร้างบ้านคิดถึงเรานะครับบ้านคุณธรรมครับโทรมาปรึกษาเราได้ที่เบอร์084-094-1074ติดต่อคุณโดมนะครับและ095-469-0222ติดต่อคุณออยนะครับติดต่อได้ทั้ง2เบอร์นะครับหรือจะคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage พิมพ์บ้านคุณธรรมนะครับ
0: บ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ
2: Feel hit in the world Feel hit in the world อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
3: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล97
2: Line Man Food
1: หวานหวานคลีน
2: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
1: I Can Breathe ระยอง
2: ที่เมเจอร์ซิตี้แพล
1: สแสงทองระยอง
2: สกายฮิลคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
3: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
3: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242161
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ฤทธิ์ดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829

0: ับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัดคลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัดคลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือ LINE @พิมพ์พัดคลินิก
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: ขณะนี้เวลา7 นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอFeel 97 ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่ 134/18 หมู่ 1 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
5: Feel Icy Cool